งาอุ้ยสยามเอาดูมายังวังนาหนิงาเดลินดาลุลวังบุเกียดหน้าเวลหน้ากิบตาหน้านาลาฮกาดิเดียงบันเนียงยาวเอสลวัยกากุระชิโกงมาเอเด็กมาเอปัดดีสกุนียโนดินดีลเบียซาบักสิกงมาเอเด็กมาเอบราวหน้าดูปัญญาบ่าวปัญญาบ่าวลเบียซาติมบะudu pemula mula ma baneang seluai kak bura seri tebedawo meseluai cama-cama.

กะตีมาดูบอลเมดูไอมาญาเดนันมูอากูดากลิเตดะคาลาเมกูไอมาญาเดตอบาจูตายากะเสียฮุดูญานาไดเดกนาตูบอบลา

0: วดูปังเจียเมียกูตัวละนายเอลันตาเด็กสมาเกกิตาอีละบักการเนื้องะมาคู่ตัวเอปปวงบัตแองกับมูเดียกุลูนักกักูอัตัยดูลูลาบานักูทักวัดเกะบัตูกาลังรารันแตงกักูงานยวนกระเด็นผู้กิเลมันยาเดนักกักูตัวอัตัยดิเลลาบานักูตัวทักวัดเกะเดปังกาไออุมาเอปัสแองเอวรูปังเจียมาคู่ตัวเอปะกาวงะอาปะปวงบัตังกาคุญมราเอกตานะสบราเอลิบะจิงไงนักกาคู่อัตไตตานะสบราเอคู่ตะกวดกระเดริมปูตัลมไปสิสะไดฟุงแงกาคู่กตานะกลิบะจิมแบตะกวดกาคู่กตานะตะกวดกะแกบละรัวฮาบาบีเบลังกักูปุจวะคายุเลบาจามุนักกูโตอัตัยปุจวะคายุกูตะกวดกระเดปันตัวอายุโกมานาวลังดูปังเชียมากูโตวัยบักานเอวงะอาปะปวงบัตังเกะมากูตังเจียดมากูตะลเกวัยกลางเงียดเมียดงะไกจริยัดคายุองบินตังงะเมอกูอัตัยเดียนตังรานีสารานีบินีตัวนับแบกหังคาวรังเดียนกานำแบงกากูลิกังไอฮัชีฮารารันไตเ
1: บซีสกุลัยสิจัลัยดาวตั้งบ่าววายแฟม